0: ครับครับเดี๋ยวนะครับ
1: ครับครับเดี๋ยวจะไปส่งครับครับเดี๋ยวจะไปส่งครับเดี๋ยวจะไปส่งครับเดี๋ยวจะไปส่งครับ

0: ครับ
1: รับโทรศัพท์ครับ
0: รับโทรศัพท์ครับคือผู้รับ
1: โทรศัพท์ครับรับโทรศัพท์ครับ